0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: การศึกษาภายมีชีวิตอย่าเสพติดภายชีวิตวอดไวสบายดีท่านผู้ฟังแถบแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนจะเพิ่ม10หัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกาเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมกันส่งออกงานวางแสดงเครื่องส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งและข่าวเกี่ยวกับทุนต่างประเทศเปิดโฉมหน้าใหม่ด้านการลงทุนอยู่จีนได้แนวใดพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการมื้อนี้จะพาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเฮาจะไปที่แขวงเซส่วนการที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเซส่วนเพื่ออนาคตที่ดีงามของตนเองนั้นว่ามีความเบิกบานมนซื่นและมีปัญหาท้าทายขึ้นเท่าใดการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนอย่าลืมรับฟังระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการเรื่องชอบฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะมาฮู้ตื่มเกี่ยวกับยกนี่ได้ให้คุณค่าและมีความหมายต่อวัฒนธรรมจีนคือแนวใดอย่าลืมติดตามมาฟังได้ตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
2: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวางแสดงเพื่อส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งในระหว่างวันที่22ถึง26มีถุนา2026นี้งานวางแสดงเพื่อส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนครั้งที่4ได้จัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การแสดงสากลจีนที่นครหลวงปักกิ่งจำนวนประเทศและเขตแคว้นที่เข้าร่วมงานวางแสดงในครั้งนี้ได้เพิ่มหลายขึ้นเมื่อเทียบไซระยะที่ผ่านมารวมมีวิสาหกิจสั้นนำในตองโซ่การสนองวิสาหกิจที่มีวิสาเฉพาะมีความละเอียดเอกลักษณ์พิเศษและไม่เอี่ยมพร้อมทั้งองค์การแขนงการจีนและต่างประเทศทั้งหมด676แห่งจาก85ประเทศและเขตแคว้นพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งสากลที่ยืนยันเข้าร่วมงานนั้นอัตราส่วนของหัวหน่วยธุรกิจทุนต่างประเทศความเอา 36.5 ส่วนห้อยอัตราวิสาหกิจที่นอนอยู่ใน500วิสาหกิจสุดยอดของโลกและวิสาหกิจที่นำหน้าด้านแขนงการต่างๆความเอาหลายกว่า65ส่วนห้อยรวมทั้งวิสาหกิจคู่ห่วมมือต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซ่การผลิตและตองโซ่การสนองที่นำโดยวิสาหกิจที่เข้าห่วมงานวางแสดงวิสาหกิจที่ได้เข้าห่วมการวางแสดงตัวจริง 1,200 แห่งจีนจะเพิ่ม10หัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกาเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมการส่งออกเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งปฏิบัติพันธสัญญาเช่นการบ่เผยแพร่อาวุธที่มีการทำลายล่างผ่านสูงกระทรวงการค้าจีนตกลงจะเพิ่มหัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกา10แห่งในนั้นรวมทั้งบริษัท Aveox และบริษัทอื่นๆเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมการส่งออกและจะนำใช้มาตรการดังกล่าวนี้ห้ามบ่ให้ผู้ส่งออกวัตถุที่ถูกนำใช้ทั้ง2ทางทางด้านพลเรือนและทางด้านการทหารไทยแกงหัวหน่วยวิสาหกิจ10แห่งดังกล่าวห้ามบ่ให้องค์การจัดตั้งและบุคคลจากทุกประเทศและเขตแคว้นโอนหรือสนองวัตถุที่ถูกนำใช้ที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนให้แก่หัวหน่วยวิสาหกิจ10แห่งดังกล่าวการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติทันทีในสภาพการพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้ส่งออกผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกต้องยื่นใบคำร้องขอต่อกระทรวงการค้าจีนและแจ้งการนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่มือประกาศเป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทุนต่างประเทศเปิดโฉมหน้าใหม่ด้านการลงทุนอยู่จีนได้แนวใดในฐานะเป็นกิจกรรมใหญ่สำคัญสำหรับบริษัทข้ามชาติข้างทวีปของจีนกองประชุมสุดยอดผู้นำบริษัทข้ามชาติซิงเต่าครั้งที่7ได้สำเร็จลงในวันที่17มิถุนายนได้ดึงดูดผู้บริหารขั้นสูง322ท่านจาก บริษัทข้ามชาติใน44ประเทศและเขตแคว้นเขาห้วมโดยได้เซ็นสัญญา57โครงการในนั้นโครงการลงทุนต่างประเทศ20โครงการมูลค่าการลงทุนทั้งหมด2,560ล้านดอลลาร์นอกนี้กองประชุมยังได้ประสบผลสำเร็จข้างทำอิฐอย่างหลวงหลายเส้นจัดกิจกรรมลดพลังงานใหม่การสะสมพลังงานแบบใหม่กสิกรรมอัศนียะและกิจกรรมในหัวข้ออื่นๆเป็นข้างทำอิฐจัดกองประชุมนโยบายแบบปิดประตูเป็นข้างทำอิฐที่สุ่มใส่การขยายและเปิดกว้างแขนงการบริการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงและอื่นๆสำหรับผู้บริหารขั้นสูงของบริษัทข้ามชาติกล่าวถึงหลายกมูในกองประชุมในครั้งนี้การประดิษฐ์สร้างร่วมกันซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพันแปรอย่างลึกซึ้งของการเพาะพันธุ์ระหว่างทุนต่างประเทศกับจีนนั่นก็คือจากการจำหน่ายและผลิตในเบื้องต้นก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการประสานงานกับการประดิษฐ์สร้างใหม่และร่วมกันสร้างระบบนิเวศการประดิษฐ์สร้างร่วมกันเริ่มต้นด้วยการซอกค้นหาโอกาสใหม่ตลาดของจีนมีขนาดใหญ่พิเศษและยกระดับขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งได้สร้างพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลให้แก่การลงทุนของต่างประเทศเพื่อค้นคว้าโอกาสใหม่ขณะเดียวกันการยกระดับความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่ของจีนได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนให้แก่การประดิษฐ์สร้างร่วมกันอย่างลึกซึ้งบทรายงานที่เผยแพร่ในกองประชุมในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้กลายเป็นตลาดการประยุกต์ใช้ที่ใหญ่กว่าหมู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนกว่าหมู่สถานการณ์การประดิษฐ์สร้างใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าหมู่ในโลกพลังงานดึงดูดของจีนในทั่วโลกได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเมื่อเบิ่งในระยะยาวการเปิดประตูสู่ภายนอกนับมือนับกว้างขวางของจีนได้สร้างความคาดหมายด้านนโยบายที่มั่นเที่ยงให้แก่วิสาหกิจต่างประเทศเพื่อตั้งหากฐานก็คือพัฒนาอยู่จีนจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องจักรที่สร้างความมั่นเที่ยงให้แก่เศรษฐกิจโลกเท่านั้นยังแม่นสถานที่ที่ต้องเลือกสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตอีกด้วยจากเข้าสู่จีนฮอดฝั่งหากฐานอยู่จีนจนฮอดประดิษฐ์สร้างร่วมกับจีนการพัฒนาของวิสาหกิจข้ามชาติอยู่จีนถูกบาดเก้าล้วนแต่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนย้อนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนวิสาหกิจข้ามชาติจะได้รับโอกาสหลายกว่าเก่าและมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งกว่าเก่าว่าเสื่อมั่นประเทศจีนก็คือเสื่อมั่นอนาคตลงทุนอยู่จีนก็คือลงทุนเพื่ออนาคตมาติดตามเกี่ยวกับเผยแพร่บทรายงานสุกยู่ส่งเสริมตองโซ่การสนองทั่วโลก2026ในวันที่22มีนาคม2026นี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนได้ประกาศบทรายงานการสุกยู่ส่งเสริมตองโซ่การสนองทั่วโลก2026ซึ่งบทรายงานสำคัญที่สุดของงานวางแสดงเพื่อสุกยู่ส่งเสริมตองโซ่การสนองสากลจีนครั้งที่4บทรายงานซี่ออกว่าจีนแมนผู้เข้าร่วมที่สำคัญทั้งเป็นผู้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าต่อตองโซ่อุตสาหกรรมและตองโซ่การสนองทั่วโลกมาโดยตลอดจีนยึดมั่นลงเลิกการห่มมือที่ติดแทดกับตัวจริงในคงเขตต่างๆอย่างบ่หยุดยั้งเส้นการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านพื้นฐานโครงล่างการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงการห่วมมือด้านการประดิษฐ์สร้างเทคโนโลยีการรับประกันระบบการพัฒนาการและอื่นๆทั้งได้สุกยู่ตองโซ่การสนองทั่วโลกพัฒนาสู่ทิศทางที่ปลอดภัยกว่าเก่ามีประสิทธิภาพกว่าเก่าความร่วมกว่าเก่าและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าอย่างมั่นเทียงบทรายงานยังซี่ให้เห็นอีกว่ามีแต่เพิ่มทวีตองโซ่การสนองทั่วโลกจึงจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายอย่างบังเกิดผลเพิ่มทวีความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่สร้างระบบบริหารตองโซ่สนองทั่วโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าและช่วยให้เศรษฐกิจโลกรักษาการเติบโตอย่างมั่นเทียงได้มาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียน10ปีแห่งการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองได้สร้างความอบอุ่นให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท่านผู้ฟังวางบดลมานี่พิธีลงนามในสัญญาการร่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองปี2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเราโดยมีโครงการดำรงชีวิต7โครงการที่มีมูลค่า 3,300,000 กว่าดอลลาร์ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโครงการดังกล่าวนี้สุ่มใส่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การยกระดับกสิกรรมการคุ้มครองทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและการลดพรความทุกข์ยากอยู่ชนบทซึ่งเป็นโครงการน้อยแต่งามที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างความอบอุ่นให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในขอบการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคลอง นับตั้งแต่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นมา2016กลไกร่วมมือแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของได้กลายเป็นเวทีร่วมมือหลายฝ่ายที่สำคัญในอนุภาคพื้นซึ่งเชื่อมโยงและการสร้างพลังขับเคลื่อนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบในการร่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางสร้างประชาคมร่วมสตากรรมอาเซียนและเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติจีนได้สร้างตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของในปี2016และเริ่มปฏิบัติอย่างหอบด้านในปี2017ใน1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้จะตั้งปฏิบัติโครงการกองทุนดังกล่าวไปแล้วห้อยโครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านดอลลาร์กวมเอาโครงเขตต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและได้สร้างการค้ำประกันอย่างเข้มแข็งให้แก่ความคืบหน้าของสังคมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ได้รับการสร้างตั้ง2016เป็นต้นมากลไกร่วมมือแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของได้กลายเป็นเวทีร่วมมือหลายฝ่ายที่สำคัญในอนุภาคพื้นซึ่งเชื่อมโยงและเสริมสร้างพลังงานขับเคลื่อนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบร่วมกันในการสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางการสร้างประชาคมร่วมสตากรรมอาเซียนและเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติจีนได้สร้างตั้งกองทุนแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของใน2016เริ่มปฏิบัติอย่างหอบด้านใน2017ในระยะ10ปีผ่านมานี้ห้อยโครงการดังกล่าวได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่เมืองและชนบทของเราชนบทอยู่หลวงพระบางได้ปราศจากปัญหาน้ำดื่มเปื้อนโดยอาศัยโครงการสาธิตน้ำผู้หวานและโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวนาได้ยกสูงปริมาณการผลิตเสบียงอาหารของเราและได้สร้างรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นแพทย์หมอและพยาบาลอยู่คันหักฐานของเราได้รับการยกสูงความสามารถในการปิ้นปัวตนเองอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบซึ่งได้พิเศษให้แก่อุดมการแต่หัวทีของการร่วมมือแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของคือเป้าหมายสุดท้ายของการร่วมมือในภาคพื้นแม่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนั่นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนจากทางรายการตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยกลับมาฟังการโอลมสนทนากับเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวจากทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน

0: 是白迪。
1: 大家好，我是白迪。ข้าพเจ้าชื่อเท่านูชิอาวูไอซงหรือนะอยู่ประเทศลาวก็อยู่แขวงเชียงขวัญตัวเมืองพลสวรรค์และก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สปป.จีนอยู่ประเทศจีนนี่อยู่แขวงซื่อชวนหรือว่าเสกสวนมาวิทยาลัยเสกสวนนี่ตอนนี้เป็นเฮียนโถปโถปีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เข้าเฮียนสายถ้าเป็นเราเป็นคือการเฮียนภาษาและนำใช้ภาษา语言学及应用语言学那
0: 叫
1: 那个波迪面叫波迪面农研究宁夏那宁夏边界不空空生怕回族宁夏回族自治区叫
0: 研毕业地个就有今年那个研到毕业托小三马腾不就把你这比了吗在西边就不太近呢
1: 罗姆干面在哈比了已经了比那边มาเรียนอยู่แขวงยูนานก่อนคือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสร้างครูยูนานชื่อวันตาเชียนเน
0: า
1: ะเรียนอยู่ผู้ปุ่นปีหนึ่งแล้วก็จึงสมัครต่อไปเรียนอยู่เขตปกครองของนิงเซียฮะรวมกันตอนนี้ได้5ปีแล้ว
0: การเรียนภาษาจีนและนำใช้ภาษาจีนอันนี้มันเรียนต่อเนื่องจากภาคเรียนปริญญาตรีบ่หรือว่าเปลี่ยนสายใหม่หรือว่าจังได๋บ่สู่ฟังได
1: ้ปีแม่น้องเรียนวรรณคดีภาษาจีนเนาะแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปด้วยนึงแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาษาอยู่เป็นภาษาระบบภาษาอินอยู่ฉะนั้นมันก็ได้เปลี่ยนหลาย
0: โอ้
1: เพราะว่าตอบปโทคือมันบ่มีสายว่าเรียนปกติเนาะเลยเลือกเป็นการนําใช้ภาษา
0: เจ้า
1: เลือกสายนี้เอา
0: เจ้าจากการมาเรียนเทื่อนี้นี่ที่เรียนเลือกเรียนสายภาษาและนําใช้ภาษาจีนนี่คิดว่าครอบครัวได้ให้การส่งเสริมการมาเรียนเทื่อนี้คือแนวใดบ่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี่
1: น้องเป็นคนมาเรียนโบหรือว่าภาษาจีนภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็มาเรียนด้วยคนมาของตัวเองและพ่อแม่ก็ส่งเสริมหลายบอกว่ามาอย่างก็เรียนอย่างเนาะเลยเลือกเอาใช้ภาษานี้แหละ
0: ก็ถือว่ามีความหวังในอนาคตที่จะนําใช้ภาษาจีนเนี่ยมันคล่องแคล่วในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในอนาคตเนาะอันนั้นก็ถือว่าเฮาวางเอาไว้ท่านจ้ะ 4-5 ปีที่มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดจิตใจกับเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่เฮ็ดให้เฮามีความรับผิดชอบกับตัวเองหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มีความแตกต่างกันแนวใดบ
1: ่เจ้ามีโดยเฉพาะเป็นอย่างเฮ็ดให้เฮาความคิดของเฮาได้ต่างจากตอนอยู่เราหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเพราะว่าเฮาได้อยู่นําพ่อแม่เป็นอย่างเนาะก็ต้องได้ลงมือเฮ็ดด้วยตนเองแล้วก็บ่ได้อาศัยพ่อแม่แหละเข้ามานี่เราจะมีหยังต้องได้เฮ็ดด้วยตนเองเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นมีความรับผิดชอบหลายขึ้นแล้วก็มีความคิดมีความรับผิดชอบหลายขึ้น
0: การตัดสินใจทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลหลายขึ้นเนาะ
1: แม่น
0: ความรับผิดชอบตัวตนเองบ่ว่าจะเรื่องการอยู่การกินการไปการมาการนอนการห้ามการเฮียนและการอยู่กับสังคมทั่วไปของประเทศจีนทุกอย่างมันต้องได้เปลี่ยนไปตามสภาพการต่างๆอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮามีประสบการณ์แล้วก็เข้มแข็งขึ้นที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบนี
1: ้ครับแม่นแล้ว
0: มีความแตกต่างกันแนวใดบ่ระหว่างตอนเรียนปริญญาตรีที่อยู่นิเซียและมาเรียนปริญญาโทอยู่ทางเสส่วนนี่นะสถานที่การเรียนแม้กระทั่งสังคมทั่วไปมีความแตกต่างกันบ่ตามเฮาเบิ่งในสายตาเฮา
1: ดูว่าก็มีความแตกต่างกันหลายคืออยู่แขวงแต่อยู่เขตปกครองของนิงเซียฮั่นมันจะเป็นคนชนเผ่าหลายเนาะแล้วก็บ่ได้พัฒนาท่ออยู่แห่งเสส่วนตัวนี
0: ้
1: แล้วอ
0: ย่าง
1: คุณเด้ก็คือคนที่อยู่พื้นเขาจะแปลว่าจะใส่ใจหรือครูอาจารย์แล้วหมู่เพื่อนหรือว่าครูอาจารย์เขาจะใส่ใจกับนักศึกษาตั้งประเทศหลายกว่าแต่เข้ามาห้องนี้รู้สึกว่าครูอาจารย์เขาพวกใส่ใจแหละให้กับนักศึกษาหลายมันอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาหลายแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังดอก
0: เอาก่อนพักฟังเพลงจากทางรายการอยากให้เราสู่ฟังตื่มเนาะบนหําบนเฮียนบนอยู่บนเซาที่เฮากําลังหําลงเฮียนอยู่นี่เป็นจังได๋ก็กว้างใหญ่สะอาดงามตามีความปลอดภัยห้องเฮียนได้มาตรฐานแนวใดจังได๋บ่เว้าสู่ฟังแน่เนาะ
1: คือมหาวิทยาลัยเสกสวนเนาะก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีว่าอยู่ในประเทศจีนนี่คือจัดอันดับอยู่15 16นั่นน่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่แล้วก็อยู่ในครอบเขตของเรียนจักกว้างใหญ่หลายตึกเรียนหรืออาคารเรียนก็ดีหลายห้องพักเพราะเขาที่เขาจัดให้นักศึกษาต่างประเทศมันจะดีกว่าของนักศึกษาจีนเนาะ
0: จ้ะ
1: อาจารย์เขาจะมีการนโยบายให้นักศึกษาต่างประเทศหลายกว่านักศึกษาจีนคืออยู่ใน

0: ไอ้ของพักของเขา
1: โอ้
0: นักศึกษาต่างประเทศครับแล้วมาอยู่ได้ห้องนึงละสองคนแล้วก็เตียงนอนบ่หรือว่ามีห้องน้ำหรือว่ามีห้องครัวอยู่ในห้องนะนักศึกษาต่างประเทศสามารถแต่งกินเองได้แต่ว่านักศึกษาจีนแมนเขาจะได้กินอาหารเขาไม่สามารถแต่งได้เขาต้องได้ไปกินอยู่ห้องอาหารว
1: ่
0: านี่ปีหลายที่ครูอาจารย์เขามีนโยบายต่อนักศึกษาต่างประเทศ
1: เจ้าที่อยากถามตื่นคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะบางคนก็ว่าเงินเดือนได้เดือนเมื่อเดือนจึงได้เด
0: ้
1: หรือว่าได้ก่อนแบบสิก็แล้วแต่อันเรื่องเบี้ยเลี้ยงนี่เขาได้ปกติอยู่บ
0: ่ตอนนี้เป็นยูเครนมามหาลัยนี่มันยังน้องยังบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดบัตรธนาคารค่ะก็เฮ็ดได้บัตรธนาคารสั้นต้องรอเดือน10นั่นแหละอาจารย์จะส่งให้แต่ว่าตามที่ถามจุรุ่นไอ้เขาว่าก็ปกติอยู่ธรรมดาแล้ววันที่15 16จันจะส่งให้ละ
1: โอ้เจ้าเอาก็ดีใจแล้วซั่นน่ะตอนเรียนปริญญาตรีหั่นเบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได้ปกติเนาะ
0: เจ้าได้ปกติ
1: คุ้มอยู่คุ้มกินอยู่บ่พอใช้พอจ่ายอยู่บ่
0: เจ้าพอใช้อยู่ตอนน้องเรียนปีก็ได้คืนโรงเรียนของหญิงเชียเนาะแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นก็ได้ส่ง1,500หยวนก็ถือว่าพอใช้พอกินแล้วตอนนี้มันต่อโปรโทแล้วก็เพิ่มไป500เดือนนึงได้3,000หยวนแต่ว่าพอใช้พอกิน
1: เพรา
0: ะว่าเขาประหยัดเขาก็ยังสามารถเก็บได้อยู
1: ่แม่นแล้วเสื่อมันอยู่ดอกเนาะคนลาวเฮานี่มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายอันระดับ 3,000 หยวนนี่ไปประหยัดได้แน่นี่หลังจากจบการทําการเฮียนกับเมื่อก็พอได้ซื้อได้ขายพอได้เป็นทื่นเป็นฮ้อนให้กับตนเองอยู่ได
0: ้แม่นๆ
1: จ้าๆเอาเฮาพักฟังเพลงน้อยนึงจังได๋ลมกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการ

ขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนเซือนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตค้นล้าวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งแขวนเสส่วนก็มีความเบิกบานมนต์สื่อเนาะได้วางแผนอนาคตคือแนวใดกับการทําการเฮียนเทื่อนี้คิดว่าการมาเฮียนแบบซี้นี้เฮาเพื่ออนาคตแนวใดเฮาหวังอยากนําใช้แนวใดเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนให
1: ้ก็อินตามที่เฮามาเฮียนน่ะคือต้องมาเฮียนนี่เป็นสายภาษาจีนเนาะคําว่าเฮาเรียนจบแล้วเฮาแล้วเฮากลับบ้านแล้วเฮาก็สามารถเป็นอาจารย์สอนบ่หรือว่าเป็นผู้เปภาษาจีนบ่จีนลาวเปลาวจีนบ่แบบนี้หรือว่าจะเป็นอย่างใดนั้นก็เบิ่งตามตัวจริงเนาะตอนที่เฮากลับเข้าบ้านเบิ่งว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้หยังเด้
0: เจ้า
1: แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปตามกันใช้ภาษานั่นแหละ
0: อืมเจ้าเจ้าสมเชยแล้วเนาะที่ว่าเอาใจใส่ในการทําการเรียนโดยเฉพาะเป็นการนําใช้ภาษาจีนเรียนภาษาจีนเฮียนนี่แม่นเฮาเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่ามีแต่คนสายนี่มีแต่คนต่างประเทศอยู่ในห้องเฮียนเดียวกัน
1: เฮาเฮียนนํากับคนจีนเลยนักศึกษาต่างประเทศแม่นส่วนน้อยเนาะเพราะนึงคือสายที่น้องเฮียนเนี่ยนักศึกษาต่างประเทศมีก็ประมาณ 4-5 คนน่ะเหลือนั้นก็คนจีนหมดเลยมันแบ่งเป็นสร้างที่สร้างเฮียนคือมีบันสายเนาะหน่วยกิจเนาะมันจัดตั้งกันคือบางหน่วยกิจเฮาก็นักศึกษาจะฮอ 50-60 คนแต่บางหน่วยกิจก็30-40เป็นแบบนี
0: ้โอ้
1: บ่ได้แต่ว่าปกติเลย
0: จ้ะจ้ะจ้ะอืมเอาไปได้ก็ขอให้ตั้งใจสู้ซน3ปีแล้วเนาะในการเรียนปริญญาโทจึงจะจบ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้า
0: 3ปีเส้นทางที่บ่ไกลแล้วก็บ่ใกล้แต่ก็ต้องได้เดินต้องได้แล่นต้องได้ย่างบางครั้งก็ย่างบางครั้งก็แล่นเมื่อยหลายก็นั่งพักคือกันในเรื่องเรียนนี่ก็ได้แม่นบ่แนวนั้นบ
1: ่เจ้าแม่นแล้วคือว่ากันยากอ่ะ
0: เฮาสิโอ้แบบบางเทื่อมันเมื่อยแฮงบัดสิมันก็ต้องได้นั่งพักไปเพื่อทบทวนเพื่อเอาเหงื่อเอาแฮงเด้การเฮียนคือกับการแข่งกีฬาคือกันมันก็คล้ายๆคือกันนั่นน่ะ
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะเฮียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทบางคนก็จบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเราหลายคนได้มีความสามารถในการทําการเฮียนก็หลายเงื่อนไขแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่อาจารย์สําหรับตัวน้องเองนี่มีวิธีการเรียนภาษาจีนให้เข้าใจไวให้ฮู้ภาษาจีนไวนี่เฮามีวิธีส่วนตัวของเฮาได้ใดบ่เพื่ออยากจะซื้อให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นอ้ายก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนว่าซินะเฮามีวิธีแนวใดบ
1: ่สําหรับตัวน้องแม่นการเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาต่างประเทศคือน่ะน้องเป็นคนที่มักจะอ่านคือเฮาจะบ่อ่านเรียนแต่สายที่เฮาเรียนหรือว่าปื้มที่เฮาเรียนเท่านั้นน้องมาจะอ่านซื้อปื้มแบบเฮามาอ่านปื้มแบบใดหรือว่าอันหยังก็ตามน่ะน้องเป็นคนมาอ่านหลายฉะนั้นการอ่านจะเฮ็ดให้น้องสามารถนําใช้คําศัพท์จื้อได้คําศัพท์หรือว่าเฮ็ดให้เฮามีความรู้หลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็วิธีเรียนของน้องคืออ่านให้หลายๆเท่านั้น
0: อืมอันนี้มันเคล็ดลับส่วนตัวเนาะคืออ่านให้หลาย
1: ๆเจ้าครับ
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าแม่นเรา
0: เจ้ามันก็สิแตกต่างกันเนาะเฮียนปอตีกับมาเฮียนปอโทนี่เฮียนปอตีแนวนึงมาเฮียนปอโทนี่ก็สิลงลึกกันค้นคั่วและหลายกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นเราเฮียนปอโทนี่มันการอ่านก็ต้องได้เพิ่มหลายขึ้นอีก
0: อืมศัพท์วิชาการก็สิหลายขึ้นได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เฮาก็ขอให้ม่วนซื่นในการทําการเฮียนหั่นแหละเนาะก็สําคัญก็รักษาสุขภาพบ่ให้เจ็บให้ป่วยมีเพื่อนคนจีนคนต่างประเทศหลายๆเพื่อที่จะช่วยเฮาในการทําการเฮียนครูอาจารย์ก็คือกันเพิ่นก็เป็นรักเป็นแรงเพิ่นก็ซ้ํากับพ่อเป็นแม่เฮาผู้ที่2แล้วเด้เฮามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่สิสรุปแล้วการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่เป็นจังได๋มีความสุขอยู่บ่มีความม่วนซื่นอยู่บ่และเห็นจีนมีการพัฒนาแนวใด
1: ก็รู้สึกดีเนาะก็มาเห็นประเทศเขาพัฒนาได้การใช้ชีวิตก็คือว่าดีหลายแต่ว่าอันนึงคือบ่ได้กลับบ้านโดนแล้วก็มีความคิดฮอดบ้านพ่อพ่อแม่หลายอยากกลับบ้านที่สุดแล้วตอนนี้นะ
0: เจ้า
1: ถามว่าใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บ่ก็มีความสุขอยู่เพราะว่าประเทศเขานี่ใช้ชีวิตหรือว่าการไปมาน่ะมันสะดวกหลายอย่าป้าถึงพ่อแม่หรือว่าป้าถึงประเทศเราเขาเนี่ยคิดฮอดอาหารเราหลายคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดบ้านเมืองอากาศน่ะอยู่บ้านเฮาจุกมู่หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นน้อง
0: ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจครับนูเซียเวิร์นดอกที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอล้มสนทนากันก็หลายเรื่องแล้วก็หวังยังยิ่งว่าการศึกษาเช่นนี้จะสร้างให้น้องเป็นคนเก่งมีความ

0: มูความสามารถสุดท้ายในชีวิตก็ต้องมีรายได้ให้กับตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตขอขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการขอบใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจ
0: เจ้าขอบใจหลายๆสวัสดี

0: ไรอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะตอนท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังระยะท้ายรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนี้คือได้นำเสนอตอนต้นรายการแล้วว่าจะให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ให้ท่านฮู้เกี่ยวกับยกชาวจีนมีสำนวนปู

มันว่าเงินคำบอกราคาได้ยกหรือหยีตั้งราคาบ่ได้คำและยกตั้งเป็นสิ่งล้ำค่าแต่เป็นหยังเครื่องยกประเมินค่าบ่ได้ความจริงแล้วสาเหตุก็ย้อนยกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 7,000 ปีแล้วชาวจีนถือว่ายกเป็นสิ่งตกผึกจากสวรรค์และแผ่นดินเบิ่งจากผิวยกเฮ็ดให้เฮาฮู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลและปิติแต่แท้จริงแล้วเนื้อยกมีความแข็งสูงซึ่งทั้งสวยงามใช้ประโยชน์ได้และถูกเชื่อว่ายกสามารถนำเอาความสุขสิริมงคลให้ผู้คนได้หินยกหาได้ยากหลายจึงมีราคาแพงยกมักจะถูกแกะสลักเป็นเครื่องบูชาเครื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าชีวิตขุนนางชั้นสูงยกถือเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะในสมัยบูฮานชาวจีนนิยมใช้ยกเปรียบเทียบถึงผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยเห็นว่าผู้ดีต้องครอบครองยกถ้าบ่มีเหตุพิเศษก็บ่ควรถอดเครื่องยกออกจากตัวสั้นต่อมาประชาชนก็พากันนิยมกับการแต่งกายด้วยเครื่องยกเพื่อป้องกันความอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายยกยังมีคุณค่าสูงต่อการรักษาสุขภาพยกขาวได้เฮ็ดให้จิตใจสงบและรักษาสมาธิได้ยกอาเกตช่วยขับห้อนและเฮ็ดให้สายตาดีขึ้นเพราะว่าในหินยกนั้นมีแฮธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์หลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ครอบครองยกแฮยกนี้จะซึมเข้าตัวผ่านผิวหนังและตามตำแหน่งจุดฝังเข็มในสมัยราชวงศ์ฮั่นชนชั้นสูงในสังคมยังนิยมหับประทานผงยกเพื่อบำรุงสุขภาพยกสามารถรักษาสุขภาพได้ร่างกายมนุษย์ก็สามารถเลี้ยงบำรุงยกได้เช่นกันเพราะยกดูดซับไขมันและความร้อนจากร่างกายแล้วมีผลเฮ็ดให้สีสันความงามและความสดใสของผิวพรรณเปลี่ยนแปลงไปต่างชาวจีนสมัยบูฮานจึงเชื่อกันว่ายกมีชีวิตจิตวิญญาณปัจจุบันเครื่องยกยังคงเป็นเครื่องที่มีคุณค่าที่ผู้คนต่างใฝ่หาเพื่อมาครอบครองสวมใส่ตั้งแสดงเก็บสะสมและมอบให้ผู้อื่นเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008ด้านหนึ่งเป็นโลหะต่ำประเภทรางวัลเส้นคำเงินทองอีกส่วนหนึ่งด้านหลังแมนเอายกมาประดับใส่อย่างสวยงามนับเป็นของขวัญที่พิเศษสุดที่จีนมอบให้นักกีฬาทั่วโลกที่ท่านฟังจบไปนั้นอดิศักดิ์ได้นำเสนอท่านได้ฟังปิดท้ายรายการในระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเกี่ยวกับยกหลายคนคนลาวก็มักนิยมสะสมยกบางคนก็มีปลั๊กแขนยกใส่คอยกแหวนยกและอื่นๆเนาะซึ่งยกนี่ก็มีราคาแพงและมีประวัติความเป็นมา 7,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนเรื่องนี้บ่แม่นธรรมดาท่านสามารถซอกฮู้ประวัติต่างๆเกี่ยวกับยกที่มีคุณค่าต่อการสะสมต่อผู้ที่ครอบครองได้คือแนวใดก็สามารถซอกฮู้ได้ตามเอกสารทั่วไปเนาะขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวนำเสนอท่านได้ฟังมื้อนี้โอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่มื้อนี้อภิศักดิ์ลาไปก่อนโชคดีใจเจี้ยน

0: ขณะนี้เวลา 8 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8 โมงหา 8 โมง 50 ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6 โมงหา 6 โมง 50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนว่าโคโดดเด่นที่สุดและเว้าถึงหลายที่สุดในโลกปัจจุบันแม้นปราศจากบ่ได้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างแน่นอนเดือนมังกรปีนี้คุ้งสางติปซีอันหนึ่งจากวิสาหกิจจีนได้เฮ็ดให้ทั่วโลกรู้สึกประทับใจที่สุดและเฮ็ดให้ตลาดวอลล์สตรีทของอเมริกาเกิดความวุ่นวายสับสนอย่างขุ่นแหงในระยะโมมานี่ประเทศต่างๆได้พัฒนาวิการลงทุนที่ปินอ้อมเกี่ยวกับเทคนิค AI เซนอเมริกาได้ประกาศแผนการประตูโลกอวกาศอย่างเปิดเผยฝรั่งและสหภาพยุโรปก็ได้เปิดเผยตามๆกันว่าจะลงทุนหลายร้อยล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแขนงการ AI ภายใต้สภาพการดังกล่าวกองประชุมสุดยอดว่าด้วยการเคลื่อนไหว AI ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งในเดือนมังกรปีนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกโดยมีผู้นำและผู้ดังนาคันสูงจาก30กว่าประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขององค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในระยะจัดกองประชุมเป็นเวลา2วันผู้แทนกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการแก้ไขด้านการบริหาร AI ในคงเขตต่างๆค้นคว้าการสร้างระบบนิเวศ AI ที่มีความเหนียวแน่นและเปิดเผยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองทั่วโลกด้าน AI 61ฝ่ายเซนฝรั่งจีนและอินเดียเป็นต้นได้ร่วมกันเผยแพร่แถลงการร่วมเกี่ยวกับการพัฒนา AI ที่ความรวมและยืนยงเพื่อสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษย์และหน่วยลูกพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาเทคนิคด้านนี้ด้วยรูปแบบการเปิดเผยความรวมและถูกต้องตามระเบียบการนับแต่เริ่มต้นในสมปี1950เป็นต้นมาเทคนิค AI ได้รับการพัฒนาแบบบ่เคยมีมาก่อนคืออยู่ปัจจุบันในสายตาของผู้ที่มีความคิดเห็นในด้านดีแล้วเทคนิค AI พร้อมนำพาการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้งที่4และมีโอกาสการค้าและค้นคานยุทธศาสตร์อันมหาศาลซึ่งจะคนล้มโลกเก่าและสร้างโลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันเสียงที่เป็นห่วงก็นับมือนับหลายขึ้นเทคนิคปลอมแปลงยังสมบูรณ์ได้เหตุให้ข้อมูลข่าวสารที่บ่เป็นความจริงพัฒนาขึ้นอย่างหลวงหลายความลำเอียงด้านการไล่เลี้ยงความบกพร่องด้านโลจิกหรือความถูกต้องเป็นต้นอาจจะเหตุให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยและสร้างความเสียหายด้านความปลอดภัยอย่างหนักหน่วงเทคนิค AI ที่นำใช้เข้าในทางการทหารก็พร้อมคนล้มรูปแบบสงครามดั้งเดิมและอาจจะกลายเป็นเครื่องมือแข่งขันทางการเมืองภูมิภาคท่านเจฟรีย์ซินตันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ศาสตร์ปี2024ปิดา AI ก็ได้แสดงความเป็นห่วงต่อกรณีที่เทคนิค AI อาจจะเสียการควบคุมวารสาร Forbes ของอเมริกาได้คาดคะเนว่าปี2025อาจจะเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยด้าน AI กรณีทำอิฐของโลกถ้าเป็นแนวนั้นประชาคมโลกควรแห่แนวใดเพื่อความกันกำโอกาสและหับมือกับสิ่งท้าทายในด้านนี้การบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกแม้มีความสำคัญที่สุดในกองประชุมสุดยอดครั้งนี้ท่านจางกัวชิงผู้ดังนาพิเศษของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวคำป่าใส่ว่า จีนเข้าร่วมการบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกด้วยความผับผิดชอบสูงและยินดีต้อนรับฝ่ายต่างๆเดินทางมาจีนเพื่อเข้าร่วมกองประชุม AI โลกปี2025สื่อมวลชนต่างประเทศตีราคาว่าจีนได้ส่งคณะผู้แทนขั้นสูงไปเข้าร่วมกองประชุมได้แสดงให้เห็นว่าปักกิ่งมีความปรารถนาที่ตั้งหน้าจะพัฒนาวิการบริหาร AI ในขอบเขตทั่วโลกและสุขยู่การวางมาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ในฐานะเป็นประเทศเจริญใหม่ในด้านเทคนิค AI จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เฮียกห้องให้เอาใจใส่การพัฒนาเทคนิค AI และพัฒนาวิการบริหารทั่วโลกก่อนมูในเดือนตุลาปี2023ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เสนอโคลิเลิมว่าด้วยการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกโดยกล่าวเน้นว่าการพัฒนาเทคนิค AI ควรยึดมั่นถือค้นเป็นกุ๊กพัฒนาเทคนิค AI ไปสู่ทิศทางที่ดีเขาหลบซึ่งกันและกันเสมอภาพและต่างฝ่ายต่างได้หับผลประโยชน์เพื่อยกระดับความปลอดภัยความไว้เนื้อเสื้อใจกันควรควบคุมให้ได้และความยุติธรรมของเทคนิค AI ให้เกิดขึ้นเป็นขอบการบริหารและมาตรฐานการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกที่มีความเห็นเป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางพัฒนาวิการความมือสากลและการช่วยเหลือที่อ้วยนาไปสู่ประเทศพร้อมพัฒนาและอื่นๆเดือนกรกฎาคมปี2024จีนได้เสนอหางมาติพัฒนาวิการความมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิค AI ได้ผ่านการหับพ้องในสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่78ซึ่งแมนมาติขององค์การสหประชาชาติสบับทำอิทในการความมือสากลเกี่ยวกับการสร้างซาความสามารถด้านเทคนิค AI เดือนพฤศจิกปีเดียวกันท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้กล่าวเน้นนักในกองประชุมสุดยอดริโอเดจาเนโรของกลุ่มสาวประเทศว่าควรพัฒนาวิการบริหารและการความมือสากลเกี่ยวกับเทคนิค AI เพื่อหับประกันให้เทคนิค AI ได้หับการพัฒนาไปทิศทางที่ดีและสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษย์พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงบ่ให้มันกลายเป็นเกมลินของประเทศฮังมีและคนฮังมีนอกจากนี้จีนยังได้ความกับฝรั่งเผยแพร่แถลงการความเกี่ยวกับเทคนิค AI และการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกจีนและอเมริกาได้ดำเนินการสนทนากันอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสั่งสันเกี่ยวกับการบริหารเทคนิค AI และลงน้ำในมติเทคนิค AI ที่ฝ่ายกงกันข้ามเสนอออกมาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ส่องแสงให้เห็นถึงความผับผิดชอบของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ของโลก

วิทยาศาสตร์บ่มีเขตแดนเมื่อหวนคืนประวัติศาสตร์การพัฒนาของมวลมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการปฏิสังไม่ถูกขังล้วนแต่ปราศจากการแลกเปลี่ยนและการความมือสากลบ่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ในคงเขตเต้งถึงไอ้อ้ายได้ปรากฏมีท่าเอียงที่บ่ดีอย่างหนึ่งก็คือประเทศในลูกตะวันตกบางประเทศมีเจตจำนงถือเอาเต้งถึงไอ้อ้ายเป็นเครื่องมือป้องกันซิดเป็นเจ้าอำนาจของตนจากการจำกัดการส่งออกแผ่นซิปเต้งถึงไอ้อ้ายรวมถึงการห้ามบ่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คงสร้างทันสมัยของประเทศอื่นและปฏิเสธการลงน้ำในแถลงการความของกองประชุมสุดยอดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านเต้งถึงไอ้อ้ายปารีสซึ่งเป็นการฝืนกับจิตใจปฏิสังไม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มีผลดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกและจะกีดขวางการพัฒนาของตนเองเมื่อสมเทียบกันแล้วเห็นว่ารัฐบาลจีนมีเจตนาให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาแบบอย่างทั่วถึงและยินดีแปลงปันบทเรียนของตนกับลูกคุ้งสั่งเต้งถึง AI ขนาดใหญ่ติปซีของจีนได้เปิดเผยคุ้งสั่งของตนซึ่งมีความสอดคล้องกับกระแสนิยมของยุคสมัยวังมัวมานี่หนังสือพิมพ์นักสังเกตการปากีสถานตีราคาวาในเศรษฐกิจเต้งถึง AI ที่ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวจีนได้กลายเป็นภูเขาความที่เข้มแข็ง

ความยุติธรรมและความเป็นธรรมจนถึงขั้นแบ่งไผ่คมคู่ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของลูกจะนำเส้นดาบสองคมนี้ให้ดีได้คือแนวใดนี่แม่นหัวข้อสำคัญที่สุดที่บรรดาประเทศทั่วโลกต้องได้ค้นคว้าความกันจีนได้เสนอโคลิเลิมว่าด้วยการบริหารเทคนิค AI ในขอบเขตทั่วโลกซึ่งได้สนองแผนการของจีนเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกควรหับฟังค้นคิดและมีเสียงตอบหับ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่มารายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเดือนกุมภาพันธ์มาจีนและลาวได้ความกันลงน้ำในสัญญาว่าด้วยการความการสร้างส่วนความมือการปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือไอไออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวนี่แม้เวทีการความมือปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งทำอิฐระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถพื้นฐานของลาวให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่แขนงการต่างๆของลาวเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีปาดก้าวอันหนักแน่นในการความมือด้านปัญญาประดิษฐ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่จีนและอาเซียนเพื่อลงเลิกการความมือในคงเขตดังกล่าวในอนาคตปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นจุดสุ่มที่ทั่วโลกให้ความสนใจความกันบรรดาประเทศในโลกต่างพากันเพิ่มการลงทุนและวางแผนในคงเขตนี้ในซุ้มปีโมโมมานี่จีนได้ประสบผลสำเร็จอย่างพ้นเด่นในคงเขตปัญญาประดิษฐ์ในด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์จีนได้ลงทุนอย่างดวงลายในด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้บ่มสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นจำนวนหลวงหลายสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และห้องทดลองต่างๆได้แตกนอโจแหน่งขึ้นเรื่อยๆในด้านการนำใส่ตัวจริงเทคนิค AI ที่ทันสมัยเซนดิปซีเป็นต้นได้นำใส่เข้าในการเป็นปัวพญาตการศึกษาการคมนาคมการป้องกันความสงบและคงเขตอื่นๆขณะเดียวกันบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้หับคู่เกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาที่ได้มาจากการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์พร้อมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สุกยู่การหันเป็นดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ตามข่าวรายงานว่าในปี2023โครงการปัญญาประดิษฐ์ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น80ส่วนหอยคาดว่าในระหว่างปี2024หา2025ยังจะสืบดอเพิ่มขึ้นอีก67ส่วนหอยปัญญาประดิษฐ์มีท่าเอียงได้รับการพัฒนาอย่างคึกคืนในอาเซียนยังใดก็ตามเคียงคู่กับปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างใหญ่หลวงเพื่อหับมือกับสิงท่าไทยดังกล่าวในกองประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดขึ้นในวันที่10ตุลา2024จีนและอาเซียนได้ร่วมกันออกแถลงการความว่าด้วยการสร้างการความมือด้านนิเวศทางดิจิตอลที่ยืนยงและกลมรวมส่งเสริมให้สองฝ่ายลงเลิกการความมือในคงเขตดิจิตอลภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้องความการสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิตอลที่ยืนยงและกลมรวมส่วนความมือการปฏิสั่งใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สั่งตั้งขึ้นในครั้งนี้จะสุ่มกำลังเพื่อช่วยประเทศลาวสร้างแบบจำลองไอไอขนาดใหญ่ของตนเองและควบคุมด้วยตนเองสร้างฐานข้อมูลภาษาแบบจำลองแขนงการและรูปแบบการนำใส่ตัวจริงลดพรการอาศัยเทคโนโลยีต่างประเทศสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่คงเขตเกษตรกรรมการแพทย์และคงเขตอื่นๆที่ติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยผ่านเทคนิค AI นอกนี้ส่วนความมือดังกล่าวยังจะช่วยยกระดับด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ

หรือการศึกษาของลาวและสร้างพลังชีวิตใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวการหัวมือดังกล่าวบ่เพียงแต่แมนการหัวมืออย่างเป็นระบบข้างทำอิฐระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนในขงเขตเทคนิค AI เท่านั้นหากยังเป็นการตอบสนองยังตั้งหน้าต่อแถลงการร่วมจีนอาเซียนว่าด้วยการสร้างการหัวมือด้านนิเวศทั้งด้านดิจิตอลที่ยืนยงและความรวมอีกด้วยเสิงทานโบเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวได้ย่องโยสมเสยว่านี่แมนการกระทำที่หันจากแผนพังให้กลายเป็นมรรคผลตัวจริง

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรสายผู้หิมาลัยสายผู้หิมาลัยตั้งอยู่เขตใต้ของผู้เพียงสิงไหติเบตทิศตะวันตกลมแต่ผู้เพียงพะเมียทิศตะวันออกฮอดปอนโคดใหญ่ของแม่น้ำยาลูซังโบจากทิศตะวันออกฮอดทิศตะวันตกยาว 2,450 กิโลเมตรจากทิศเหนือฮอดทิศใต้กว้าง 2,500 กิโลเมตรเฉลี่ยแล้วสูงจากระดับหน้าน้ำทะเล 6,200 เมตรสายภูหิมาลัยแม่นภูที่สง่าผ่าเผยและสูงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยภูหลายสายขนานกันจากทิศเหนือฮอดใต้แม่นภูหิมาลัยใหญ่ภูหิมาลัยน้อยและภูสิวาลิกสายภูทุกต่อแม่นสายภูหิมาลัยใหญ่มีจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรถึง40แห่งในนั้นจอมภูจุมลังมาตั้งอยู่ชายแดนจีนกับเนปาลสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 8,844.43 เมตรเป็นจอมภูที่สูงที่สุดในโลกมันเหมือนดังธาตุพีระมิดที่สวยงามตั้งอยู่ตอนกลางของสายภูหิมาลัยซึ่งได้น้ำมายดว่าขั้วโลกที่3ของหน่วยพิภพสายภูหิมาลัยแม่นภูที่นุ่มที่สุดในหน่วยพิภพเพราะว่ามันกลายเป็นสายภูที่ยิ่งใหญ่แนวนี้มาได้เพียงแต่หลายแสนปีเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านฮู้บ่คำว่าหิมาลัยในภาษาทิเบตหมายความว่าทิน

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

หรือแก้ไขภัยน้ำท่วมตามเล่าลือกันว่าภายหลังกษัตริย์หวงตีแล้วได้เกิดมีหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาที่มีชื่อเสียง3คนชื่อว่าเหยาชุ่นและหยูคือในระยะยาวปกครองแม่น้ำเหลืองเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งได้สู่ทางบ้านเฮือนประชาชนต้องได้ย้ายไปอยู่ทั้งต้นไม้และจอมภูน้ำท่วมในน้ำมาซึ่งภัยพิบัติอันห้ายแห้งมาสู่ประชาชนในข่าวนั้นเหยาหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลาเหยียนหวงให้ผู้ที่ชื่อว่ากวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมกวนนำใช้วิธีอัดตันน้ำแต่บ่สำเร็จหลังจากเหยาแล้วชุ่นที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลานั้นในประหารกวนแล้วสร้างให้หยูลูกของกวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมหยูได้ถอดถอนเอาบทเรียนทางหลบของกวนเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ให้น้ำท่วมไหลไปสู่ทะเลตามทิศทางน้ำหยูเฮ็ดเวียกอย่างตุมันภาคเพียนตามเล่าลือกันว่าเราแก้ไขภัยน้ำท่วมเป็นเวลา13ปีเที่ยวไปเที่ยวมาเคยพันเฮือนต้น3เทื่อแต่ก็บ่ได้แวกเข้าไปเลยในที่สุดหยูก็ได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลคนทั้งหลายย่องยอคนงามความดีของหยูนับถือเพิ่นว่าต้าหยูแปลว่าหยูที่ยิ่งใหญ่ย้อนอีได้แก้ไขภัยน้ำท่วมย่ำสำเร็จผลจึงได้รับความหักแพงจากประชาชนชุ่นก็เสนอให้อยู่สืบทอดตนเองซึ่งได้รับความเห็นดีจากหัวหน้าก๊กเหลาต่างๆหลังจากชุ่นเสียชีวิตแล้วอยู่ก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของก๊กเหลาต่างๆเวลานั้นภัยน้ำท่วมได้ถือควบคุมไว้ต้นไม้ใบหญ้าดกหนาสัตว์ป่าออกมาทำให้ประชาชนหยูก็แต่งค้นไปสอนประชาชนบุกเบิกดินปลูกฝังเฮ็ดให้ไถนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนค่อยๆสงบลงหยูก็ได้ก่อสงครามต่อเผ่าม่งเพื่อกีดความว่าให้ข้าเจ้าเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเหลืองอันได้เฮ็ดให้ฐานะบทบาทของเผ่าหัวชาตินั้นมั่นคงอยู่ภาคกลางของจีนหลังจากหยูปกครองประเทศอำนาจของหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลานั้นใหญ่กว่าเก่าอย่างหลวงหลายประมาณปี2070ก่อนคศหยูได้สร้างตั้งราชวงศ์เซียซึ่งเป็นราชวงศ์ธรรมิตในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากหยูเสียชีวิตแล้วฉีลูกชายของหยูได้สืบทอดตำแหน่งของหยูจึงเฮ็ดให้ก๊กเหลาเหยาคู่ชื่อขัดข้านหลังจากฉีเอาชนะเหยาคู่ชื่อแล้วฐานะบทบาทของเหลาได้รับการยอมรับจากก๊กเหลาต่างๆแต่นั่นมาระบอบสืบทอดราชบัลลังก์ได้เข้าแทนระบอบโอนราชบัลลังก์นับแต่เจ้าชีวิตหยูฮอดเจ้าชีวิตเจียในราชวงศ์เซียทั้งหมดมีเจ้าชีวิต17องค์ปกครองประเทศ471ปีจันทคติที่สอดคล้องกับความต้องการของการผลิตกสิกรรมที่ชาวราชวงศ์เซียสั่งขึ้นนั้นได้นำใช้เวลาโดดนานชาวราชวงศ์เซียยังได้ลอกแบบรูปของสัตว์มาสร้างหม้อสามขาด้วยทองสำริดตั้งชื่อว่าเตียงเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์จีนจากสมัยหินใหม่เข้าสู่สมัยทองสำริดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซียชื่อว่าเจี๋ยพระองค์เป็นคนใจโหดร้ายประชาชนเครียดสังพระองค์ที่สุดเวลานั้นแคว้นชางที่อยู่ยานได้แม่น้ำเหลืองนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วส่งทหารไปปราบราชวงศ์เซียในประมาณปี1600ก่อนคศ.สร้างตั้งราชวงศ์ชาง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระ

ะเกียงพระราชวังฉางชินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปราณีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางชินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางชินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางชินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางชินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางชินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางชินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางชินเฮ็ดด้วยท้องและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซมมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงหลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล่อหลอมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง
3: ภูรูซานภูรูซานตั้งอยู่ภาคใต้เมืองจิ่วเจียงแขวงจางซีทิศเหนือมีแม่น้ำยางซีเกียงทิศตะวันออกมีหนองโพหยางการคมนาคมสะดวกมีชื่อเสียงย้อนความสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดทุรกันดารและสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและบ้านพักฮ้อนที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลกปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกจอมภูแต่ละจอมของภูรูซานสูงสง่าอยู่ทั้งภูมักมีเมฆและหมอกเรื่อยๆจอมภูลักคือจอมภูขั้นหยางสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตรภูรูซานมีบ่อนท่องเที่ยวหลายที่สุดน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนพาหัวมังกรหรือล้มเฉาหยาต้นสามสมบัติหรือสันเปาชู่จองภูหาภูเถาหรืออูเหล่าเฟิงถ้ำเทวดาหรือเซียนเหรินตุงและปากฮันโผมีชื่อเสียงหลายน้ำบ่อสามสันน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนแม่นทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่สุดของภูรูซานสูง100กว่าเมตรตามภูแบ่งเป็น3สันคือสันถึงสันกลางและสันลุ่มฉะนั้นจึงเอิ้นว่าน้ำบ่อ3สันน้ำไหลลงมาจากภูที่สูงสันเหมือนผ่ากั้งแขวงไว้อยู่ทั้งท้องฟ้าฉะนั้นมันยังมีชื่อว่าน้ำบ่อผ่ากั้งน้ำปากคันโผปากหันโผตั้งอยู่ทั้งภูหันโผต่อหน้ากับหนองโผหยางเป็นบ่อนเหมาะสมที่สุดสำหรับการส้มตะเบนพ่นขอบฟ้าต้นสามสมบัติต้นสามสมบัติเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สูงขึ้นอยู่ท้องฟ้าสามต้นตามเล่าลือกันว่าเป็นปลูกโดยคนในราชวงศ์จีนต้นหนึ่งเป็นต้นแปะกล้วยอีกสองต้นเป็นต้นเดี่ยวซาน

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปรับขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

อาหารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลากหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปด้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนั้นความมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพาดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหรูอาหารสวนอาหารฝ้ายยางและอาหารเย่แมนซีระบบอาหารของจีนอาหารหรูยังเอื้อนมาอาหารชานตงมีชื่อเสียงในด้านขัวไว้ขัวซ่าเจิ่นและต้มอาหารการเห็ดแกงพักและแกงน้มแกงอาหารหรูที่มีชื่อเสียงแมนต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเงินอาหารเย่ยังเงินมาอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายสนิทเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและอื่นๆอาหารสวนคืออาหารเสฉวนมีจุดพิเศษที่เหือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบยามีสิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเผ็ดไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาหลายและเอื่อนอาหารหัวหยางในหุ้มส่วนจุดเด่นของอาหารหยางโจวเจือจียง

ทียวแคมแม่น้ำควายเหอและยานใต้แม่น้ำอย่างสิกยังซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของคู่อาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและอื่นๆนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจึงมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเข้มข้นมีไขมันแต้มบ่มันพอดห้านอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉียนจื้อเต๋อ

0: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป
1: เจ้าสิวิตอูปาปามเจ้าช่างแม่นกกเหล่าบูหานที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ย่านใต้แม่น้ำเหลืองบรรพบุรุษของกกชามซื่อว่าเชี่ยตามเล่าลือกันว่าแม่ของเราหลังจากกินไข่ของนกแอ่นแล้วจึงได้เกิดเราทมิตรกกชางย่ายไปย่ายมาเรื่อยๆหลังจากผ่านเกิงย่ายราชธานีไปอินอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอันหยางแขวงเฮอนานในปัจจุบันราชวงศ์ชางได้เกิดมีสภาพที่ฟื้นฟูความเจริญหงเหืองในสมัย50กว่าปีที่อู่ติงเป็นเจ้าชีวิตนั้นราชวงศ์ชางเข้าสู่ระยะที่เข้มแข็งและเจริญหงเหืองที่สุดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางชื่อว่าเจ้าเอาแต่เสพสุขสำราญบ่สนใจน้ำความทุกข์ยากลำบากของประชาชนพระองค์ได้เลี้ยงนกและสัตว์ที่ล้ำค่าที่ท้องถิ่นต่างๆถวายให้ก็สั่งแทนดูไทยเพื่อใส่มาสะสมเพชรหญิงจินดาที่นับบ่ถ้วนพระองค์ถอกเหล่าใส่ในสะแขวนสิ้นอยู่ทั้งกกไม้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตที่โหดร้ายใส่วิธีทรมานต่างๆต่อผู้ที่ขัดขานพระองค์ได้ประดิษฐ์สร้างวิธีทรมานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเผาลวกคือเอาเสาท้องที่ท่าไขมันเต็มแล้วนั่นไว้อยู่ทั้งไฟที่เผาด้วยทานบังคับให้นักโทษย่างอยู่ทั้งเสานักโทษยืนบ่ได้ก็ตกลงกองทานแดงๆตายอย่างน่าอำมาตย์ความโหดร้ายของเจ้าชีวิตเจ้าเห็นให้ราชวงศ์ชางดับสูญอย่างวองไวในข่าวนั้นกกเหล่าเจ้าที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ลู่แม่น้ำเว่ยเฉยนับมือดับเข้มแข็งขึ้นแต่เดิมแคว้นเจ้าเป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์ชางเจ้าชีวิตเวิร์นของแคว้นเจ้าตัดสินใจต้องปกครองเมืองของตนให้ดีเพิ่นเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมปฏิบัติต่อราษฎรอย่างเมตตากรุณาน้ำใส่ผู้ที่มีความหู้ความสามารถโดยมีจังไทกรมซ้อยเหลือเจ้าชีวิตเวิร์นและอู่ของแคว้นเจ้าปราบปงการเมืองและการทหารต่อภายในพัฒนาการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อภายนอกเอาสนะกกเราต่างๆขยายอาณาเขตเรื่อยๆในระยะกลางของศตวรรษที่11ก่อนคศเจ้าชีวิตอู่ของแคว้นเจ้าในห่วงมือกับกกเหล่าของภาคตะวันตกและภาคใต้โจมตีเจ้าชีวิตเจ้าของราชวงศ์ชามสองฝ่ายได้สู้พบกันอย่างดุเดือดอยู่มู่เหย่ในแขวงเฮอนานในปัจจุบันทหารส่วนหลายของราชวงศ์ชามแม่นขาทาสข้าเจ้าแม่นเครียดแค้นเจ้าชีวิตเจ้าที่สุดฉะนั้นบ่เพียงแต่บ่ต่อต้านสัมผัสลูกขึ้นน้ำพาทหารของแคว้นเจ้าบุกเข้าราชธานีของราชวงศ์ชามเจ้าชีวิตเจ้าเผาตนเองตายราชวงศ์ชางก็ดับสูญลงเจ้าชีวิตหูได้รับความสนับสนุนจากกกเหล่าและเมืองน้อยอย่างหลวงหลายเลยได้สร้างตั้งราชวงศ์เจ้าในปี1406ก่อนคศตั้งราชธานีอยู่ฮ่องจิงอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของนครซีอานแขวงฉานชีในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าราชวงศ์เจ้าตะวันตก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว